0: หูทั้งสองข้างไหมทั้งสองข้างก็ yes both sides
1: but after the prayer tonight what happened
2: เอวอฟานิมีนุญนานัมไพบอนอวีเยนเกนเนสิ

0: พล
1: สุพลแม่นบ
0: ่
1: โอเค
2: And what did the Lord do for you tonight
1: คืนนี้พระเยซูทำอะไรครับพระเยซูรักษาอะไร
3: รักษาแขนให้หายยกขึ้นได้แต่ก่อนมันยกไม่ได้ยกได้แค่เท่านี
1: ้โอ
3: ้แต่ตอนนี้มันยกขึ้นได
1: ้ว้าวโอ้I can lift my hand like that before. I just lift like this. But now I can lift like this. ยกให้ดูอีกทีสิครับ
4: สาสิสิอานุเมมัสุสา ฮ่า เยรัดยาเย any day ดิ้งใครอาวัฟายเยสุอายันรัดเย Hallelujah. Anaji wafa Yesu. Wafa Yesu. Na wokai ni osofo kan aye no. Se oji Yesu na wo sa yade a udi na chi. Udi na chi. Udi na chi.

0: What is your name, sir?
1: ชื่ออะไรครับ
2: ที่จริงชื่อจิตกรเศรษฐีธรครับชื่อเล่นชื่อหนุ่ยครับ
1: My nickname หนุ่ยหนุ่ย
0: What did the Lord do for you tonight after the prayer?
1: พระเยซูช่วยอะไรคุณหนุ่ยครับ
2: ช่วยให้ซีกซ้ายที่ผมรู้สึกชาหายชาขึ้นแล้วก็เดินได้ครับ
1: Actually I feel nerve and I limp butI cannot walk, but tonight I feel no nerve, and also I can walk.
3: Okay.
0: Praise the Lord. So nerve pain?
1: Nerve pain, that side.
0: Okay. What, did he have a stroke or disease?
1: เป็นเส้นเลือดในสมองแตกหรือเปล่า
2: ตีบ
1: yes, I got the stroke. Yeah. I got the operation.
0: How long ago?
1: นานหรือยัง 4 years. 4ปีนะครับ4ปีแล้ว
0: For tonight, you can move your hand.
1: ตอนนี้ยกมือขึ้นได้ไหมได้ Yes.
0: Praise the Lord.
1: สรรเสริญพระเจ้า
0: Praise the Lord. Shake my hand.
1: เขาจับมือ
0: This hand too. Shake it.
1: จับมือ
0: There's strength.
1: มีแรง
0: Praise the Lord.
1: สรรเสริญพระเจ้า
0: Your blessing is permanent.
1: ขอพรของพระเจ้าอยู่กับพี่คุณต่อ
2: พระบิดาและขอบคุณพระเยซูที่ทรงประทานให้ข้าพเจ้าเดินได้และใช้ซีกซ้ายได้
1: I really thank Father and thank Jesus. Thank you, Jesus, that you heal me and now I can use my left side.
0: Praise the Lord.
1: สรรเสริญพระเจ้า
0: God bless you.
1: พระเจ้าอวยพรครับท่านต่อไปเลยนะครับ
0: Is somebody shouting hallelujah?
1: ไม่เห็นใช่ไหมเขาไม่ได้ขึ้นจอเหรอ
0: All right.
1: Okay. They want to see.We thought that is on the screen. No, on the screen.
0: Okay, sir. What is your name?
1: ขอบคุณมากครับที่แนะนำชื่ออะไรครับพ่อ
4: จำรัด
0: What did the Lord do for you tonight?
1: พระเจ้าทำอะไรกับพ่อครับ
4: รูมาตอยครับ
1: เป็นรูมาตอยปวด I got the rheumatoid and very pain. ตอนขาข้างซ้ายเหรอครับขาข้างซ้ายใช่ไหม Yes. On the left.
0: But after the prayer tonight.
1: คืนวันนี้หลังจากอธิษฐานแล้วเป็นยังไงครับ
4: ดีขึ้น
1: รู้สึกปวดอยู่ไหม
4: ไม่ปวดมาก
1: No pain. Just a little bit pain but still not heavy pain.
3: I feel yeah. ไม่ปวดเท่าไหร่ No.
1: Yeah. Not too pain. Yeah.
0: Was he able to walk?
1: พอเดินได้ไหมเดินได้นะฮะลองเดินดูสิ
0: Praise the Lord.

0: Praise
1: the Lord. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah. Keep your blessings, sir.
0: ขอพระเจ้าอวยพรนะครับพ่อนะครับมองเห็นใช่ไหมมองเห็นแล้วเนาะ
1: ฮาเลลูยา
0: ฮาเลลูยาหันหน้าไปทางนี้เดี๋ยวพี่น้องจะได้มองเห็นด้วยโอเคครับ
1: What is your name and what did the Lord do for you tonight
0: ชื่ออะไรครับและพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของพี่ครับ
2: คือแม่มนตรี
0: แม่มนตรี
2: ค
0: ่ะเยอะแล้วพระเจ้าทำอะไรครับ
2: คอยให้มีกำลังเสริมหายางให้
0: The Lord just give me strength that I can walk now.
3: Amana hodi ama afi wuti
0: ni amana.
2: Almost
0: 3 years I not walk properly.
3: And
0: I, on the bed for 2 years.
3: Mada empasu fiemi.
0: I was on the bed 2 years.
3: In fiemi nuni ni wada empasu.
0: I feel like it's my strength and light. And I also can walk easy.
1: Was that tonight after the prayer?
0: คืนวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับคำอธิษฐานใช่ไหม
2: ค่ะ
0: Yes.
3: Hi. Hi. Pai bona yue ya.
0: I came here. I have to have like a walker.To help to me to walk.
3: Yes, now I don't do no man
1: no man
3: here, but I will
1: help to help you.
3: I said, "Then come ready."
1: Walk for us. Praise the Lord. She came with a walker. She's living without a walker.
3: Oh, bye. And now, Wade ya une ba Yesus wade ya yare sana eko o Yesu ayye ninyina.

0: ทางนู้นนะแม่นะ
1: What's her name and
0: ชื่ออะไรครับไพจิต
2: ไพจ
0: ิ
2: ตเทพาสู
0: พระเจ้าทำอะไรครับ
2: วัดเอว
0: ปวดเอวมาก
2: เวลาเดินก็คุ้ม
0: โอ
2: ้ถ้ายืนตรงไม่ได้เดินตรงไม่ได้มันแน่นหัวใจ
0: โอ้ actually I'm very pain in my stomach and back pain when I walk I have to do like this I cannot straight it
3: I bend it because it's pain but ตอนนี้เป็นยังไงครับ
0: I come to the Lord. I can straight.
3: Praise the Lord. You can stand straight.
1: Praise the Lord. You can stand straight. Hallelujah.
3: Hallelujah.
1: Walk straight for us. Walk straight. Hallelujah.
0: Oh, walk straight. Come on. เรากลับมาเลยครับกลับมาเดี๋ยวจะไปขึ้นเวทีซะก่อนแม่กลับมาก่อนโอ้เดินได้
1: Praise the Lord
0: สรรเสริญพระเจ้าดีใจไหมโอ้หายแล้ว
3: Hallelujah
0: เ
3: ฮีย
1: สรรเสริญพระเจ้า Keep your healing and follow Jesus
0: เดินตรงๆเลยครับแม่ครับนั่นแหละขอบคุณพระเจ้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับหันหน้าไปทางนี้หน่อยนะพ่อเนาะโอเคครับชื่ออะไรครับ
4: ตาคำ
0: อะไรนะ
4: ตาคำ
0: โอ้ my name ตาคำ
4: ตาคำ
0: ตาคำเป็นอะไรครับ
4: เป็นหูตึง
0: อ๋อหูตึงทั้งสองข้างเลยบ่
4: ทั้งสองข้าง
0: I have deafears both ears actually
3: เนี่ยนุ่นยิน
0: ได้เลยเหรอ
4: ไม่ชัดเจน
0: it's not clear it's blurred I cannot hear well
1: after the prayer tonight
0: หลังจากคืนนี้อธิษฐานแล้วเป็นยังไง
4: เดี๋ยวนี้พอได้ยินชัดเจน
0: โอ้ now I can hear very clear
3: what tip and some เพฟเฟ
4: ่นี่อุปสรรคข้างนี้นิดหน่อยไม่ค่อยชัด
0: this side is not not clear notclear yet, but this side is so clear.
3: Yes.
0: ในนามพระเยซูขอให้หูด้านซ้ายนี้ชัดเจนด้วย
4: พระเจ้าคงยังรักษาให้หายขาดเน
0: ี่ย I believe that the Lord will heal me.
3: Completely.
0: I would like to thank you, Jesus. Okay.
1: Is she related to him?
0: อ๋อรักพระเจ้ามาก
1: เออ relative
0: เป็นญาติกันหรือเปล่าอ๋อ he's my member in my church
3: นะครับผม
0: ขอบคุณพระเจ้า
1: praise the lord
0: สรรเสริญพระเจ้า
1: praise the lord
3: เยรายาย
0: ขอบคุณพระเจ้านะครับ thank you jesus hallelujah
1: keep your healing in jesus name
0: ขอให้นะครับหายเป็นปกติ
1: and pastor
0: actually more than about 10 years cannot hear
1: 10 years
0: yes,
1: but now the right ear is open
0: and can hear
1: and the Bible said those
0: ในพระคัมภีร์บอกว่า
4: พระเจ้าโหดนั่นแหละผมไม่อยากจะเป็นพยานเท็จเหมือนกับพระเจ้าโหดนั่นแหละ
0: I would like to testify like Jesus heal out the others the Lord will heal me also
1: praise the Lord
3: สุดยอดนะสิยซูสังคฟอยาเนาะว่าสั่งสั่งส
0: ั่ The Lord Jesus said that I have to speak the truth. Now I spoke the truth. I'm speaking the truth.
1: There's a promise for him. The lepers that came to Jesus, as they were going, the miracle also came.
0: มันมีนะครับคนโรคเลื้อนมาหาพระเยซูตอนมาหาพระเยซูเขาจะป่วยอยู่แต่พอเขาเดินกลับไปเขาหายกลางทางพ่อเขาจะหายกลางทางหายหมดเลยนะอาเมน
1: God has opened the right ear
0: พระเจ้าเปิดหูข้างขวาแล้ว
1: left ear will open
0: และหูข้างซ้ายก็เปิดด้วยในนามพระเยซู
1: อาเมน Thank you for bringing your message
0: ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่พานะครับคุณตามา
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Same thing. What's your name?
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ My name Lamjai. Lamjai. พระเยซูทำอะไรครับแม่ลำไย I pain my leg. ขาข้างไหนครับ
3: นั่นเนี่ยนาย
0: ใหญ่ my left side.
3: นี่นายเป็นคุณเนา
0: ะ it's pain on the my neck and make me weak.
3: นะเอ้ย
0: แล้วตอนนี้
3: ยังไงก็ถูกจุนเนมาโอยามเร
0: now it's just little bit pain.No, I cannot walk like this.
1: Now you can walk.
3: Because it's very few, very weak. That's why I cannot start, you know,
0: walk. But now, I can walk.
1: Praise the Lord. Praise the Lord.
0: Thank you. Come on, two kids. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on.กำลังตื่นเต้นกับตัวเองอยู่บนจอทีวีนะครับมองมองไปทางนี้ลูกมองทางนี้โอเคชื่ออะไรลูก
5: ตะวันครับ
0: My name is ตะวันIs ตะวันตะวันเป็นอะไรลูก
5: ตาตาสั้นครับ
0: อ๋อ I have a short sight in my eye
3: นั่นแหละนี่
0: แล้วตอนนี้เป็นยังไงลูกมองเห็นไหม
5: มองเห็น
0: Yes I can see now
3: อาฟีมี
0: เห็นอะไรเห็นนู่นไหมอันนู้นเสื้อเนี่ยๆๆเขาทำอะไรอยู่ป้าเขาทำอะไรน่ะยายเขาเองด้วยใช่ไหมคุณยายทำอะไรลูกโอ้คุณยายโบกมือนะ wave her hands และหน้าคุณยายนั้นเขาใส่สีอะไรลูกหมวกอะหมวกสีอะไรลูกหมวกยายจ้อยสีอะไรสีส้ม orange
3: oh okay yeah, you can see orange
0: after
3: what you did to
1: Diego that's true so he had short sightedness
0: เป็นตาสายตาสั้นทั้งสองข้างหรือยังไงครับ oh both sides the about 1,000
1: okay
0: short visual 1,000
3: Oh, na na ni sunya ma na ni su baby.
0: If he don't wear eyeglass, he cannot see anything.
5: ค
0: ่
5: ะถ้าน้องไม่ใส่แว่นน้องจะร้องไห้ค่ะมองไม่เห็นอะไรเลย
0: อ๋อ actually in his daily life, if he don't wear the eyeglass, he cannot see anything. He cannot see anything here. But now, ตอนนี้น้องชื่ออะไรทีนะ
5: ตะวัน
0: น้องตะวันเห็นชัดไหมลูก
5: ชัดครับ
0: ครับคนนี้หล่อไหมลองดูดิเขาหล่อไหมครับหล่อไหม I ask Are you handsome ไหมหล่อไหม handsome Jesus พระเยซูหล่อกว่าอาจารย์นะหล่อกว่าอาจารย
1: ์ Are you the mother
0: he's mother-in-law yeah ไม่ใช่ mother-in-law ผมพูดผิด grandmom grandmom
1: so it was tonight after the prayer of God's servant that he began to see
0: ตอนนี้คือดีเอาแว่นมาให้อาจารย์ลูก this is his yeah his class
5: I feel ว่าใส่แว่นมา3ปีแล้วค่ะ
0: 3 years already you have to wear this
3: and
0: มาอาจารย์อธิษฐานเผื่อลูกหายมองได้เลยใช่ไหมครับYes, after prayer, I can see.
1: Praise the Lord. Somebody shout, I can see. We know who come here. And hello. And hello.
0: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
3: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you,Nyame kesia owo soro no waboa yen wo sa GCK yi emu eye emre a osoro e dane wo na nyame kasea owosro no adane wo bra ani akinye bi anim no ye hunu adanse die nyame ehira yen na ansa na ebe kro no ye sori nyina ho na ye kwaruade anim mpaibo mu sori erurade enyema nwanwa waye amaye kwanye wafa so ehira yen ne ne waye nyina ampara ye nsenchrene ani anwanwade ebe tena ho da kai se wu kofie nso no ensenchre nebe koso esi danyame ase ne waye mu jinaye na sore no ne kaseye ne nokredie yen kanfo no efise wo yonyame kaseye na oyotumfo wo yesu dini mu ne yebom pai ye nyame kaseya was ne pese kaseye da wase ne waye e wo gck july fda mu yani eso frida yidi enkan kosi awie ye enye nwanwa wagye akra bebre wasa yare fo yade wagye won a wose wose na wada ho kese wo yara fo mu ye sori eto ase wo yesu dini mu aja ye bompa ye urade se ensentre ne nwanwa de aye nsaka nyina ma entre ho da wo yesu dini mu aye bompa ye se akra wanya wo nyina ma otintim wo yesu dini mu ye bompa ye ama gck kofare ba ye nsofo kunwiye a wona na so tin sanse ni ba ye bompa ye sango srabebri engo srabebri ahodene apomodene wo de be ma ne da wo yesu dini mu nsanchreni ye be hunu ne bebrebe won mu wo yesu kristo dini mu na mra wo ma bubia e ko ni fie ye bompa ye so wa hodene wani mbeka ye ho akọ bane ntu obibia anso jotu obetu obibia wo yesu dini mu na ye bompa ye se gck foforo esa ne aba ye di adanse die bebre beba e wo yesu dini mu ye da wa se ja se wo yi ye nanu ye bi sa wa urade se wa ye amaye wo yesu din kese ni mu ne bompa ye amen na amen kese e wiase nyina de nya men kan ho nya men shirawo